0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: ताजरे कनाओ बिरबनो
1: ओ आई नाम थोंग देगी सरदा
0: होय सरदा के दो बिरमिनो
1: आई जे दो कहनी मैसेज आहाम थोंग नु मिने बको
0: ओ सरदा के समस्या से आहान बड़ा
1: होय माने के
0: आई जे
1: 15 बजे ट्राई तो मैं ngarang तो नहान ओ ngarang मुजी तो दरे नहान
0: ไอ้ดําบอร์ดอยู่ไกลเนาะป้าไปดิงดิดอมจัดป้าเฮ้ยป้าไปป้าไปแล้วตะบะอือฮึอันนี้ก็สิอ้าวผมไปทําตัวอีกให้ดูนะสิคงไกลมาเทลดิซาบิระเกซาดาตะเซซาดิเยอืออังงิงไปโนฮาละปังไงบะตะกินะตอมบะโอ้อังงิงสิงเซไกซะทิบะเนาะสกูลสิงดิสุติเลยทาบะนี่นะอือตะตะจูตุเชนกุมบะโตเฮ้ยๆ
1: ป้าสยามอบนี้นะก็ไอ้นั้นมันค่อยๆจะล้นอ่ะโอ้โหสิเซทูชันจะที่บะหลักตรีบะอ๋ออายุตะตะเนบะมาเมสคาร์ชฟอนบะอืมดูเกนเนสโตคะอายุกะนุงดางะปะหันบะโอ้อังงาเซจะฮีแกมุสุระเกคลาสแกตะมิบะฮาเซซะฮีจะฮีไกไฮบีบะพะซะนะตาดเรฮะไกไฮบีบะมุตังไกไฮบีอูตะฮอดเรโอ้ปลาเซียนไกบะจะฮีจะฮอมดึกะคาดะไงบะงามุติเย
0: ทั้งท่าด้วยไงวะจะฮีตระหงด้วยคักตั้งไงดีบะเอาคลาสเตียนจะท่าด้วยบะยำนองน่ะตำหันบีบรออ้ายใครหายนี่มาจะฮีอันนี้มาใครอุ้มเคยสังปะได้ดูอ่าอะไรดึงเด็กแก่ท่าเลยไปที่มาหนูพี่ก็อันนี้นะก็เฮ้ยเฮ้ยหนูป้าเอามาอยากแก่หายนี่มาเริ่มอ่านชนะทุกขีบะโอ้หนูพี่หายเลยนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรที่หายจนแก่ท่าไงไม่ได้เลยเจ้ามาทำได้ไว้นะหายกินที่ผมเมื่อกี้ยำหาเราเลยเฮ้ยเฮ้ยยำนองไงเจ้ยังสิอันอุบมารูปอันนี้วารีส yam nung shi na nung aina tabi hai dana pau dan birak pase mo harau bo nung aiwe leizedre hoi yam nung aizei
1: hoi
0: hoi thaga chari
1: thaga chari.

0: มาน่ะมีง่วนทุกวันนั่งหาละหลวยนี่นะนั่งเดี๋ยวหาละหลวยนี่นะนั่งกระปู
1: ไอ้มาเลยไงเจ้าเดียวไปเลยจิงตราหุราแล้วจุกไอ้บอยปุ่นเตะไอ้มาเลยจะกันเจ้าเดียวไอ้ชาลีพาไปง่วนตะบัวไปเลยจิมวากันตะบูรามากินตะมักตะบัวไปตาตาแล้วก็ปุ่ยเนี่ย
0: Mama, itu pernah dua bulan ada mama aje, mana itu lagi? Mama aje pernah itu tamu di hutu ini, pak. Taro.
1: Nanti saya canggung lagi ya.
0: Wah, taro nak kongsi. Nanti nak saya kubeh juga itu. Nanti nak puloi bayar ini, ipan pergi betul betul nongak kini dah.Asalku buku ini biar si orang beroy doh. Mungkin pesa pun singkat lah, isang ini gaya buka kan lah. Napuroy buku kondung di kota luar ini taro. Nak kau kanuka.
2: Bawa.
0: Eh kanaro, kanaro.
2: Kita mula lagi bawa.
0: Eh kanaro, sini lah. Eh dalam tawih tawih sini luar ini
2: lah. Nanti kita mula lagi bawa.
0: Eh, boleh angit upsen lew.
2: Nanti bawa kita mula lagi bawa ni bapa kalau sini tu kita mula.
0: Kanaro.
2: Wah ini bawa ini kalau terbalik bawa.
0: Eh pesa sing ni, buat mulu ni.
2: ว้าป้าวุ้นสิงเดียมีสักตัวไอ้เนี่ยป้าวุ้นใครเดาเรื่องป้าวุ้น
0: ว
2: ะ
0: ไอ้สิงเดียตัวใหญ่ต้อง
2: ห
0: ล
2: า
0: จ
2: ะ
0: เป็นไอ้
2: แก่
0: เ
2: ด็กขันบุรุษไอ้หัวไล่ล้วนเลยเนี่ยว้าน่าซาเนี่ยน่าซาคุมาร์ขันเดาเรื่องป้าว
0: ุ้นฮ่าขนาดคุมาร์ไอ้ชิ้นกระมังลิเบร์มวยนะ
2: ว้าไอ้เนี่ยป้าวุ้นไอ้เนี่ย
0: ไอ้ยูขนาดโน่นเนี่ยฮ่า
2: โอ้ยสเปเชียลคอนแทคต์นู่นยาซานกิมาซานุป้าคุมาร
0: ์ฮ่า
2: คุมาร์ขันเดาเรื่อง
0: ไอ้คุมาร์ป้าวุ้นไอ้ฮิกซาบ้านั่งใช้น้ำพัดน้ำเสียงยาตรนังฮ่าเฮ้ยระมีน้ำเย็นมันตัดทิ้งเด็กเสียงไอ้หนิมานะ
2: ป้องอีป้าปากันเลยพี่นุ้มมีสุขใจจงมีน้องเกศี
0: โอ้เฮ้ยอีป้าเสียงั้นสิจะการินต่ำตัวเอง
2: ป้องบ
0: ่คุณเนี่ยนี่สกัดได้ชั่วลิมีเนี่ยนี่มีหุ่นสีตัวชูเรียนเสียทัดนี่จะ
2: โอ้ตุ๊กี้ป้องอีป้าปากันเลยพี่นุ้ม
0: คุณเนี่ยนั่งการิฮาร์นั่งการิฮาร
2: ์
0: นั่งป้าป้องน่ะพัชานัตบักการิฮาร์เลย
2: โอ้ป้าป้องสุดาบุญเน
0: ี่ยการิฮาร
2: ์ป้าป้องน่ะชาวไร่รวยไงดาคุณป้าป้องตุ๊กี้ลูกป้าลากมันเล่าหิมาเลยเนี่ย
0: เล่าบุญนะ
2: อะดูงั้นสิสีป้าลิสิงยังใครเกิดตัวพี่บีรักตัวยาดเร
0: ่
2: ไอ้ยูเทรนนิ่งตัวมาข้ามกันทั้งเกลี่ยบ้า
0: ตัวเ
2: ร่ตัวยาดเร่ดีกว่าสิลูกป้าลิสิงยังใครเกิดตัวพี่บีดียาดเร่ป้าวง
0: ยังใครกึศตา
2: โอ้ยป้าวง
0: ยังใครกึศตาหนึ่งป้ามิชา
2: โอ้ย
0: สกีมเลยทีนี้บัว
2: ตัวเลยรูปป้าวงตัวหน้าบิว
0: เลยรูปป้าวงเลยตัวที่เลยเทรนนิ่งบัว
2: ใครรูปป้าวงหายรูปป้าวง
0: เลยทีมเนี่ยเลย
2: ยาดก็ตัวหน้าบิว
0: ยาดก็ตัวยาดเร่ดียาดเร่เลยเ
2: ทรนน
0: ิ่งบัวใครจะดูน่าทัก นะไอ้มาเซนวารไอ้แบบคุณไอ้สิ่งนี้เนี่ยไอ้แบบสิ่งมาซื้อส่วนพลังกันตัวมาใช่มาใช่ว้าเลยแกฮูราบัน
2: ใช่
0: ไหมว้าไอ้กิมเนี่ยตัวเนี่ยไอ้พาร์เร่ว้าเลยแกไอ้พาร์เร
2: ่ไอ้บ้าไม่ใช่กันหรอก
1: งานมาบ้าบัว
0: ดีมากตุ้มเหลือง
1: งานดูงานมาบ้าบัว
0: รอให้
2: โอ้
0: ย
2: น
0: ั่
2: น
0: เ
2: ด็กไอ้ฮูรา
0: บันเตะอยู่
2: ไอ้บุ๋มเจ๊กจ๊อไอ้บุ๋มเจ๊กจ๊อ

0: ูนี่กันแล้วก็นี่มาคุณดิบล่ะ
1: เอ้ยมาเขาเรียกมีอะไรที่ไม่ควรจริงถกปนี่เนี่ย
0: ปะพูบ่ใครกินเนาะปะพูนางางมาจังสิมาสิบ่
1: เออมึงละงางประสาท
0: เอ้ยไม่เป็น
1: งางประสา
0: ทชอมชอมชอม
1: ชอมไม่ทาทงสังเกตประสาทตัวละนั่นดิช่วงนี้มาดูชอมตัวพี่บ่ละไกเน
0: า
1: ะ
0: เอ้นั่น
1: ส
0: ิ
1: พี่มา
0: ปะพู
1: มา
0: เอ้ยพี่มาอย่าขอเงินพี่มาอย่าขอพี่อย่าขอพี่มาสาปูมึงไปดูกันหายใจสิโนหายใจสิโนหายใจสิโนอีซ่าดิชอมนายบ่บ่ไกเด้อเอ้ยเนี่ยชอมอีปัวหายูหายูหายูหายละกับประสาทกบทงนะสิ
1: อะมาเส้นจานตานะเตอะดิน่ะฮารอนมาเส้นละคอยวารีชาละกะยานุตารังนะบ่ปะ
0: โอ้นี่ดูขนุกตินะนี่ดูขนุกตินะอะละคอยซะมันเรคอยดำลุยเรคุยมาตำรวจเลยนะฮะหน่วยขนมหน่วยนาซานางตินงางนงางนงางนะบ่ทกนี่เอ้ยๆๆไอ้นู่นนี่ไอ้นี่ขอรีบไปไปอันนี้เอ้ยๆๆไ
1: อ้กู
0: ว่ากูว่าวารีดิชาดันนี่มันได้ตัวยาดเรไอ้จะตักแท้อ่ะบ่กะนมตอนไอ้มนุษย์ต้องจะจ้องอีกกว่ามนุษย์จังเนี่ยไอ้มนุษย์น่ะสิมนุษย์ตะดิมนุษย์ดามนุษย์ดา
2: ซาบัวซาสิติกมาอีตรงนี้เนา
1: ะซาดูไอ้ตักซะยาเลยเนาะ
2: มาจำโซฟี
1: เดี๋ยวไอ้เนี่ยมึงน่ะพี่ระบอยนิ้วมึงก็โดนะดิซุมบัวยุ่งมาปานนี่ล่ะบ
2: ่ยุ่งปานละกะบัวพาเรกิฮอกสเลยกิดรกเรียสักตาสิกะให้ระดิยานุปิยะนี่ยุ่งละหล่นมามาลีเนี่ย
1: เอไรคุยซิงเกิลไลนี่ดาอะโดยามมันเสละปุยวานี่ดาอะโดซินมาตงตงยิงชิดนะ
2: กะรีซินมา
1: ซินมาตซิงเกิลซิงเกิลพันดระกะซุดรมาระดับลงตงพมินระยิงมินะยายายวานี่ดาก
2: ะรีกะดาไวดโน
1: เอยังไงยุ่งละปิยอปุงตระกะตระกุดาดาเสรีติลุจริยะชิตระรีจาปตงจรงกิ
2: ปุงยาดโนบา
1: ปุงตระยาวเร
2: มาสิกินิปาสิดิยาคาลปังงมลากุมดาวิยะดิลล

0: มาจำช่วยบะมีเช่นั่นติไอ้นั่นชาวนิ่งวิศวะลานไรบ้าไอ้เขาเช่ชุกชอกชอกกันเลยชุกชอกชอกกันเลย
1: เซ่เซ่เซ่อายิงบัสเซ่ท่าอักเนี่ยอมกตะอินทบิวสมสาวกัดสมสาวกัดมีขวายนะตองนาริบะปุ่งตารุกตะอุนารสีหายนารกะตารุกตารกะอิงนาตับนาอิรูหมายท่าจารกะพี่เซ็ตลิงไอฟอนตารกปะไอ้ลำบีเดลัยเร่เยาเร่เยาเร่ให้บดมาเสียกจันนบิเซ่ขาดีจมรักฮัลิโก
0: ชีนกันานตัวมรักนิ่งยอกดีนี่นับเบอร์ชีฮัลโหล
2: ฮัลโหลไอ้เนี่ยไอ
0: ้ไอ้ยังบุกันานู
2: ้ค่อยบอกผมจะดีป่ะไอ้เนี่ยไอ
0: ้ไอ้เนี่ยไอ้ไอ้กันานู้ขังเดะทำมั้ง
2: ไอ้เนี่ยไอ้ขังเดะบ้าป่ะมามาต่อไปเห็นไม่รู
0: ้มาตัวมันไอ้เนี่ยให้ชิมุคุยดูชอบกันบดีฮึเช่กันานู้ไอ้เนี่ยนั่งไปเหรอฮะ
1: ฮัลโหล
2: ฮัลโหลไอ้เนี่ยมา
1: อีบีมา
2: อสป้าป้าดูไอ้กับขังเดะมาเลย
1: ให้มา
2: ไอ้กินนับเบอร์มาสิเลยป้าป้าเจ้ไอ้คนเจ้าก็ขังเดะมี
1: ชาติดรานี่ป้าป้าเซ่
2: อ
1: าหารก็ขนาดอวยบก้ามีง่ายบกี้ชาวดูนั่นเลยบก้าให้มาเบี้ยมาพ่อนั่นมาไล่เสอไอ้ยามุกตะกันานุยงโอเคกี้อะดูกันเนี่ยอามุกตะรักเก๋
2: อพ่อยพ่อยมาทำมาเกดูดิ
1: ฮัลโหล
3: ฮัลโหลได้มาตาตาโดนไอ้ลำบิดเดียวฉลักกันโดนเลยโลชันมีโรนัมตาหายใจกันตัวจระกันเนี
1: ่ยห่วยนั่งตาตาดีเนี่ยปุ่งมังอาดกี้โลชันละก็ใส่ได้กี่ง่ายดีบันนี่โนบีก็อวยระบดีเนี่ยเมคอัพก็ดออามุกหันละนี่
3: ห่วยได้มาไอ้มึงนั่นน้องทำใจได้แก่ตัวดิ
1: ห้อยห้อยห้อยเจ้ลูชันบีโรไฮเย
0: ่ลูชันเบลลูชันบะฮึมีสิ่งเช่ลัมบีนี่ลัมบีนี่ฮึลัมบีนี่ไอ้ตัวขังเอ๋มาเกี่ยลัมบีโตสุรชันปูระสวยดีเวอร์มดุยนี่

0: 包这个包呢，那兜里是说，会都是比比巧克力黑。
1: 哦，爸比都人哦，炒个蛋呢，比比个都旺的呢，电成来个都吃了不的呢 ，radio 给一塞大的呢，一拿黑来比咯。阿杜说呢，一塞也么拉过的阿木啊，阿杜给 Hindi film 给苏胡拉里，每一个是说阿杜的给老托班的海的呢。Megi Hindi ki sur hurali hai badubu nasa gi pot huran ki ba nasa gi pot lok thok ki bagum da ne hek ta sau ga dori bani
0: acho wo chang ang ang bani machine kra chal bani ne ngang je sari che handak marak nong kan ta bana maram mo ga ising gi sau thok bani hai ri chi bo
1: chum bo chum dro nong sum ta mak hek ta dra badi karam na kadai de gi sing chau ga dori bano
0: Adu dia, kui na nong sukta ta da bdegi lebak si de ikang tue. Hai dori bro.
1: Adu hai bata bni kai no.
0: Ye.
1: Adu hai draga di. Kari hai dori bno.
0: Hai bdo to. Ye. Nong kan na kahe na ta bdegi ising jau hai bsi di. Ang awo bau kong ni.
1: Yes.
0: Ha. Ai kui na hai ri bna. Sao bgi maram ni. Ma na hai ri bdo ai kui apang ising loi na kang ler pon. Ai na hai ri bna. Ising jau dna bho no. Ising na awa na tar bsing da. Mateng chao na chao na pibagi pao wei na taning ba kanga bra
1: ho adugi sune matang matang gi pao tum yau ja rakhi ni
0: hey nang ama naming na ing bi wa su tam na ing na nga nga ga manung dai bu shao han ba a sha ba me yau ri ne hm ai ne bu nga nga di yet ka ni chi ni ne a
1: karam na ngang dau ri no kari hai dau ri no hai ba yet pa na ti
0: yet pa na ti yet thit pa ni na tro
1: na ke
0: Nuk pagi siang ni, yang yang, bawa ke mana? Kolej ni function dia menteri ama yau lepa. Function yau apa ni? Ada na menteri ni ada na ngang ini ni, ha? Bawa mana supaya ni ada na lower ka? Bawa je dah happy ni ni.
1: Oh, apa bapa hero yang masih ambada? Ozaki tahu dah ngai, hebat bawa tu ro.
0: Hoi ni, hoi ni, ni loi na kangen lai lepa. Ozaki suatu tu gini, lai diktai ba, pautak biri ba.
1: Adu hydra badi kari hydauri no mi
0: ah ai khoi na ngang wei ding ai deki mai loi sang da pang thok pa thorom ma sing khang na yaw re ha a chou wa sang gi wa ka ya ta re ma gi a chou ma na ngang de ne kam dong ni ai yam chong ning ka du ri bu
1: sao ba gi chang do adu da ya re ma du gi chang du da gi ne hengat pira anu ko
0: nang na maro ma pang nok de nui
1: nang na maro la ma pang chao de chao wi
0: ma shi no on de wei na tai na ra ka ni ko Oh, she is low, the one of Parabjan. A panuai paw. Cut hook buggy, a shoe no buggy paw, yogi. Mahi, mahi, lamgi, Sangjera, Kadavani, Sangdo Kadavani. Lupa Malin Kalaga, a quay amato in a punchinci. Dele Harishini.
1: Pagi Kalampare, Adususawi, Habirbagi, Pagi, the Gilok Topani, Hectamahai. Pagi do Paraga, no Kadra Hiraga, Hectamasawi. Kaidongi, Towning I late. Hayen Kaidinia, Nung no pouch, your papa give my tongue door to the dinner. I, Yum the Galizer,
0: Nung, Lapung Iraga Pargalur.
1: Oh, Pare Pare, Saubu Pabiro Kaidogi. Chado, Punging in a money. Natragana, Sahalo Ro. Iru might as a biro. Carino, Chatoba, Cotoba, my hamley hibado. Murum murum swan than an air. Hunger and da, Chatana, don't lay biran.
0: Lay back, she. Lay heave a lay back natre. Mai kai kuding pumam mam sile po jom na bo poro nayum tha do hai ba tan pham yorup jan ni
1: o adu bo hai ba mi mi ge wa ni wakhal wakhal gi wa ni apha ba na kana no phatta ba na kana no ma na ma na thopa adum tau jani ai khoi su ne ai khoi na thopa hai ba du ni ai di ai khoi swai da hing ba se thok na nungai khre nungai ta ba sauning ba ama ta hek lai ti ai gi nungai ta ba hai ba bu ne I koi som na pang sao da sao bado adu da ne aingon da khra di apan ba pire bibi ge guli ga chabi khra baro ai bu guli du bu pi khra bara pi dre bara ai si bo pi khra ma le da o chakre chakre as chakre hai bado mangai ne mahut taramani phane yam da phingat khre hai ba yam sao ga pi khre ising glass ama thak pi raga amuk te ing thabi Si, amuk ting tapi o.
0: Kampung tu tua muda amuk tak kau kira.
1: Kau ikut.
0: Kau si hari hari. Ma agi phone number tu. Tua muda si itu na siap tau bunyi.
1: Ah ah.
0: Mohon maya dulu leh bunyi.
1: โอ้บีบียังนิ่งบักินี่เนก็บีบีวางบดูกีระบดีเนี่ยสาวบดูสาวบดูขระหันทบีโรกัยตกี
0: สาวบดูหันทันเกเฮงกันเลงแกบีอาบโร
1: ไห้ม
0: าฮะพี่บัมพี่บัมดูนู้นเอรักปนีบีเอ็มาไอ้ยิงบีไอ้ยิงชนะ
1: โอ้บีบียังนั่นบดูอดุสุเนี่ยไอ้ข่อยกิสูอามาทำมาบดีพัดมีเชี่ยลยามนับีบสูเอรักมวยดาสเรียงอันนี้รักจ้าบกีเซียนดูอะดูขี้จังดิโยรมวยไกโน
0: นังเนเฮตเลยูไอ้กระชูให้เจอรึ
1: ให้บสุปังให้ให้บันิมาค่อยป้าบกีมาสิกี้ให้เนบิเซ่มาไม่ได้ยังพารวยโกมาค่อยกีด็อกเตอร์กีลอนด้าด่าให้ระกันเนี่ยเทนเซนสเตรสไกดูนี
0: ่
1: มาสินะกุยระบดีอาบะโอ้ยรวยขั้นลิโก
0: นังสิรวยขั้นนี้เนกว่าฮะก็นานอมิงทกติฮัลโหล
2: ฮัลโหลตามว่าไอ้เนี่ยนั่นเอาเนี
0: ่ยอีบุงว่ากันเอาไว้บีร์บนอ่ะ
2: ตามว่าไอ้คำเดียวว่านั่นเอาเนี่ยว่ามันทำสิ่งกี่ตัว
0: ไอ้นี่ไอ้นี่ทำมาแก
1: กันอ่านว่ามูอาจารย์ปมไม่ได้ท้าวอ่ะมูให้จะเลยดูนะเชื่อสิไอ้งอนเดือบีร์เอาเสียไอ้กันอ่านว่าหังเจอเกสิฮัลโหล
2: ฮัลโหลอ
1: ีบุงว่าบุ
2: อีแต่มาไอ้ตัวบีสนานเน
1: ี่ยโอ้โอ้โอ้ให้มา
2: ตามว่าก็หังชิดเสียทบอลจัดปุ๊บว่ามันหังเจอเกียดนะตัวบุนี
1: ่โอ้นั่งตามว่าดอกงั้นสายได้กินเนี่ยมากี่หงนบีบอกเจ๊ป้าบัดกี้สาวบักกี้มาตั้งดออะดูเห็กไว้ครับอ่ะ
2: ตั้มตัวไปเห็นอยู่นี่เต็ม
1: ห้อยห้อยห้อยไปเห็นกี่ไปเห็นกี่สิตัวมิสนาเนี่ยอ่างางมาดามิงดอมุกเสียบตัวฮัลโหลบัดเนี่ยพากันดับนี
0: ่ฮัลโหล
2: ฮัลโหลตั้มนั่นเอาสอรี่ตั้ม
0: อ่างางบูมิงดัวนัตเต้มาดาไฮดิ้งไอ้ตาไอ้งอนดาตั้มไอ้ตัวมิสนาเนี่ยไฮยาดรู
2: โอ้นั่นเอาลันเจเร่นั่นเอาลันเจเร่ตั้มอะดูทบอลกี่ตัวคำดูกุนตั้ม
0: ชัดชินะไอ้เนี่ยนะชนิงกันบันนี่มีดูนั่นนิ่งนี่นะ
2: โอ้อะดูดีตั้มหังชิดอายุชี้ยากันตรออ
0: ายุกี่อะไร
2: โอ้ปุ่งกี่อะไรชัดชิกตั้ม
0: ปุ่งไงนะกุมชีอายุตาผัดเด็กตาพกจิลอไอ้เลวชิลละกันเลยรำมะแกปุ่งตาเรียนนิพานไงนะรักปุ่งเห็นดูก็นั่นเอาอายุชิลเล่ลำบีนี่ลำบีเนี่ยดูฮะมาชาดีเอารักตบิดาเยาเรเยาเรให้ไปดูไอ้งอนเดียชาวบ่มาทั้งมาทั้งเยารักกันนี่ทำมาแกหังชิดายุก
2: เฮ้ยเฮ้ยตามว่าทำใจเลยทำใจเลย
0: ฮะชีน่ะอายุใครตัวนั้นมีจุงกระดูกยาละ
3: ปัมเจดีอามูบาจาเชอีตาปัมเจดีอามูบา
1: อิสิงสิดีน้อยอิงาเมนาตาวิสิดีอะโอ้โอ้ส่งกิสิมาดีคาราสารีนี
3: ่ปัมเจดีอามูบาจาเช
0: นังเนี่ยอิรูจับกุยมาเลโกอุชอบโตมีอะไรอะไรกี่ตัว